0: ชมกากิฮิกิคุมกากิโตแต่ว่านาปิโอการยานุกิสกันเทพเสกตัดตายมิให้ก็ Prince Albert Police อาจจะมีนะ Crime Stoppers อีกว่าหุ่นที่โอชายชีกิแพชนะกิคุติโอมาเกียบชิมินตุนิกานโอปีเอกวิสกูอีวันนี้นิมตันนิโอซาบีดัตต์สกิวนิดคอนีวอลเวอรีนโซโอชิคโอชายคุณตุนิกานโอเนปิสีเปียกแบบมากุชินนานโอบิชิตมินุนตุนิกิโอกมุสตุกติโอกมุสตตาปัสโอกการสมัครชกพ่อมากกี่หุบมีด้านเฮลิคอปเตอร์ยังวัดตัวมีนวิชิฮิกิมากันตันตุนิกานุอิกทุกข์ก็จะมุ่งตะกี้ก็มุสกามกมีก็จะอยากมีนายพีเอจีซีคุณตุนิกิโอกชี้ก็นึกมีนิพิกการสวาปโอกาปูนิฮันตายากิตัมปีกันนี่กับมากุติกิฮันปัจฉิชิกันไอ้กุตัวกับปัจฉิตาอุก underwater equipment so so มาอีตาชมุนานุอิกยังว่า Wolverine สควาชิกิวับมิติกิเอติกุสปิตต์ที่สกัดดักคือสเปนเอวยังก็ยาวอาชมุนไอ้ยามีฮาวาวกับชิมุสตาวาวกับโบเวล RCMP ช่วยกูสบิตต์มาเยอะกว่านี้ฮะชิมุนชัดที่นี่มากินตุ๊กตามิก
1: Place in Benali, his band Blackfire was a way to share the injustices his family experienced as Dene people.
2: In the songs, we could talk about these issues that we were being ignored with.
1: Blackfire is one of many indigenous punk bands that are inspiring change and empowering younger generations. That's on Unreserved with me, Rosanna Deerchild.
3: Unreserved, Thursday nights at 10 on NBC Radio, with replays Saturday morning at 11 a.m. and Sunday night at 11 p.m.
4: Ugh, tiny taco, itty-bitty burger.
5: Lunch is lousy out there.
4: Sure is, little, limp, laughable.
5: Well, what about five classic Subway footlongs under $10 each?
4: Well, that would fix it.
5: Right now, get your footlong fix at Subway with turkey, ham, veggie delights, tuna.
4: Or cold cut combo.
5: You are cold cut correct, compadre. All five, footlong, topped with fresh veggies, under $10 each. Subway, eat fresh, feel good. At participating Canadian stores, extras, taxes, and delivery additional. Expires August 31st, freshly prepared.
6: This is the Aurora Recovery Center, working for you.
7: Hi, I'm Craig. I did the 30-day program at Aurora Recovery Center. Recovery for life, they mean it. They have a great continuing care program that I look forward to attending. Every Wednesday, I look forward to seeing my peers and seeing new faces come through here. I would recommend Aurora to anybody looking for help.
6: Call 204-642-8058. AuroraRecoveryCenter.com.
8: We are
9: Recovery for Life.
10: This NBC weather is brought to you by FlexEd, an online accredited K-12 school that offers structured flexibility for your education. See FlexEd.ca for details.
11: NBC weather, north central, northeast, and northwest regions clearing overnight, smoky with a low of 16. Tomorrow's going to be smoky still with a high of 28. Athabasca region, widespread smoke tonight, low 13. Mix of sun and cloud tomorrow with widespread smoke and a high of 25. Prince Albert and Saskatoon, partly cloudy tonight. Local smoke, low 13. Mix of sun and cloud tomorrow. Still a bit of local smoke and a high of 28. Regina, few clouds tonight, low 13. Mix of sun and cloud tomorrow, high to 29. Right now, Stony Rapids, 22. Uranium City at 23. Collins Bay, Wollaston Lake, 21. La Loche Buffalo Narrows, 22. Meadow Lake, Green Lake, 22. North Battleford, 23. Flin Flon Creighton, 24. Saskatoon, 23. Regina, 24. Yorkton, 23. Waskasoo at 23. LaRonge, 22. And Prince Albert, right now, 24 degrees.
12: This hour of the Afternoon Show with Chris Knight is for Harold's Family Foods, where they make meat and cheese trays for any event, plus food hampers for someone in need.